ตุรังมายาปะกุโตมโยอามาปิเจปุรังละโตงายาปะกุโตมโยอามาปะกุดารา